0: ยอกบ้าจะมาอยู่พอยเยจีเกแต่รู้สหนนกับบริษัทกับเปียบาร์เอ็มอัฟกานิสถานมาเมื่อครีดินเนมยุทธมีดีจอมเปียนแต่ขวัญปีมาละเพชรมาจำปีมาเลยสาเรบีบีซีเอ็มยูนิโกตาลิบันเปียวยิสุกินชิดูกาเปียนพีซูบูยินสังเกบาร์เอ็มตรงนี้งานนี้อัฟกานมาตาลิบันดูอันนาเปียนยาลากเลยกาแต่เส้นนิตเตจโจเรมิงที่ดีปัญญาติจางเงินไปเป็นคันท้าบาร์เอ็มอิสลามอุบลียามยุทธมีคนยีดีปีบูตาลิบันงาอามาคันท้าบิดาลูรีตาลิบันเปลี่ยนกุญยาฮัมดูลาฟิตรักกับเปลี่ยนไปเลยคุณรู้ตาลิบันเย่ไปพิมพ์หูกับเซบีโดพี่นิเมสุเย่นัทท่องตรงเรจายเย่อับกามาเมงคริงเงินนัตันโยฮามูลาดันเนจอบีโดจังแต่คุญยาดมาหมอบพูลุกุลาตมะกากาเปลี่ยนไปเลยจะเป็นงานตัวจูก้าซีจีเวซ่าตรงสันนิจาวเนี่ยกงได้ยึดคุมามีตาเดียวกามีมีมติยาดีเดียยึดคุเนี่ยหมอบซีพยันตุลุไล่พยันแกบีเดียนเอาดูดีกว่าสิ่งของคนที่ทักยากาเดชาลูยองนั่นสิเราเรียนนี่มันก็งพิจารณาได้คิงซาซิสช็อปปิ้งมอลล์มาอันนั้นสุสุรีอยากให้เรื่อยเรื่อยกูจะงจ้าเกจาบได
1: ้ BBC ก็ทุ่งเรียนในซีซั่นนี้กูรีดิโอออนไลน์เนี่ยย้อมยันตั้งใจรีก้าดามกับเบลูมุกุยตรีก้าเล่พัชูน่าสินายจ้าบได้Facebook, YouTube, Instagram, and Viber room are so yin, BBC News, Myanmar, Samyan Nagane, Pashuna Senai Mare, BBC TV season go, Mizima TV ma, Shusa Nain Jabare, Kubeni Abe Yang Nini, BBC season rega, let the game away, Shini Bareshin.
0: The young Suyagana, Umi Online Ha, the Manaja do you can be in a promozon keys in P.ตามแม่จนแล้วพัฒนาประเทศมาอินเดียในงานกูต้องมาพิจารณาอินเดียที่ตัดเรื่องที่ทำพิจารณาวิ่งงาปีกเรียจะไปในมายึดถ้าบาร์เรพิสูงกูมาสนามวิ่งงาเปรียบมาป้า
2: อินเดียจีนอาจีในงานวิ่งงาอินเดียกูอุ้มเองออนไลน์ตัวบุษย์เรือลูอินเดียที่ตัดเรื่องที่มาพบเจอในจาวาร์เรยามาปีกันตั้งแต่เมื่อ